ยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงเกินเข้าบ่ของขอย้ำที่เธอนั้นท้อเกินเข้าบ่ของขอ